0: อบ้านขอจ่อย่างขอจ่อนี่ก็ขอบุญมาแล่สาวะเลียดละตู
1: ้มานี่สกอลาทิงกิทิงกิตักกันกะสาวะดองเดี๋ยวมาลูยอ